พอจะดำได้จำจดเกียรติปรากฏนักรบไทยใจกล้ารวมพลังเข้าสู้ศัตรูพันใครรุกรา

แฟดซี่มีสงครามแดนสยามวุ่นวายเชียวฝากไปต้องภาวะเกิดสงครามเอเชียบุรพาญี่ปุ่นมาย่ำยี่พี่น้องไทย

เป็นประวัติจัดวายให้ศึกษาฐานกล้าไม่ยอมไห้ใครมาดูมิ่นถึงกล้ารบยอมตายไม่เสียได้ชีวินนามกระบินเกียรติขจรตอนสงคราม